แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเรา

แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเรา

แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเรา

แสนอนาถวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเรา